0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, sir.
0: Can I be able to
1: know? So, for the Fubala, the Vikram Kosa.
0: Vikram Fubala, the Gita, I'm not sure.
1: I'm a mother, the Gita, the Maku, the Gonsimo, the Pugan, the Pugan, the Pugan, the
0: Pugan, the Pugan, the Pugan, the Pugan, the Pugan, the Pugan, the Pugan, the Pugan, the Pugan, the Pugan, the Pugan,
1: the Pugan, the Pugan, the Pugan, the
0: ฟรอมลาบอยสักบะกายเนเรคังลาบะนูเฟตอดะกันบะตะกะคุยยัมฟะซะบะไอ้ไฉนนี่กายนะบะกะยอบิคิบรอซะอิมเมตซุมะตัมซะบะไอ้ไตซะซิงเกิลตะกุซุปุดดินนะบะโอ้ยบะซะมอยมารุปุดกะเลยซะไอ้ไตซะคุยคุยเคเลนกิเมกตะบีวิดีโอปาร์ตี้ชาร์มานะไซรังบะไอ้ไฉนนี่ไอ้ไฉนมาเตรียมตังกังทอกไปเลยดิยัมนูไงนี่
1: Yang
0: kenal dengan saya, mesti ketemu dengan saya. Hui. Kau nari kan lebah musim musim bulan lagi esok. Fani fani, tak kecil, saya sungguh ambil kan biar baik saya kudol tamjiri, mampu netamin nasi.
1: Thank you, sir.
0: Tak kecil.

0: ค่ะพี่เลยค่ะ
1: ใช่ดมตั้งไงให้บิว
0: ซีรัปุนซีกินเนี่ย
1: อ่าฮะ
0: คุณดมหนาวเวนัสก็สักว่าเลยมันจะอายจะโด
1: ฮุยฮุย
0: ประตูอินตาเซ
1: ่ฮุยฮุยซีรัปุนซีฟิล์มดีกี่เลยมันจะลูระบาตัวบดอเ
0: ลยดีกว่า
1: ฮุยฮุยยำนงไอ้ใ
0: จ
1: เลยบิสกุปตาไลซัมน่าเสียงบ่ดูตัวนี้ให้ผมน่าเสียงไปเช่นอาศิลาปุ่นซีซีอะไรบ่ามากระโนบ่ามากระไรบ่าดูนั่นนี่อันโนบกี้เสียงเนี่ยตัวมันขันบีร์ไปเช่นสิ
0: มาก
1: ระ
0: โน
1: ด
0: ไม่ได้แล้วตัวว่า
1: ห
0: น้าวันนัก
1: ปุ่นห่วยบิสกุปตาไลซัมน่าเสียงบ่าตัวนี้ให้ผมน่าเสียงบ่าไลมันจัลลูระบ่าให้น่าเสียงไปเช่นสิ
0: ห่วยห่วย
1: ยำนงไอ้เจเร่ฟอนตัวบีรักบ่าสรุปยาบีรักบ่าขันบีรักไปเช่นขุดอลตัมเจเร่ทามินาชิ
0: เจเร่
1: ทักเจเร่